and I'll catch up. You said the job, we said KI, the AI job. I don't let these up people, didn't send me so tired. Not all beauty trouble helpful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. Not all need the way. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead way, big hair. Not all need the way. โอ้ยอยู่ที่มีตาสุกุบที่นั่งจ้องอยู่กับที่เสียสุดแต่เพื่อสิ้นเรื่องนี้จ้ะที่ทุกการกุยปีที่อักกะนั่งรูปที่ดูด้วยมีตาหูกุยยังยังยังสั่นจีนี่อัตตาดูปีกันอะไรนี่ไม่เป็นปีดูเรื่องนั่งรูปมีกุมันมาด้วย เราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งแต่เราก็เป็นจริงจังสองที่ตายไปสองที่ตายไปสองที่ต้องการจะไปตอนนี้มีอะไรกันไหมคะมารู้ดิเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักอีกมั่งจ้ะมารู้ไม่จุดเอชดีเช่นทำไมมารู้ชี้เส้นจุดสุดตรงกันจ้ะ มารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ไม่ถึงรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่เชื่อหรอก

ตัดดิเชียพี่ดูกาบมาคันเกะเชื่อมาจีนแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในช่องจีมุ่ยมีโชว์ตัวแต่เดินมาเรียบเรียบเอาหน้าจีนชาในตัวเนี่ยมายามาพี่เชื่อถ้าปวดหลุดได้ยี่บ้าดิขาดเลือดเชี่ยวเห็นเย็นเหนื่อยกูได้ยี่บ้านารูปีแต่เดินเช็ดเลือดไปสุดท้ายยี่บ้าเจ้าตัวพี่เวจันพังมุ่ยมีชูได้ยี่บ้ามาพี่บอกว่า

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบีมะนี่ตรงมาติจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิเสียดิอัตตัสสิตาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เจ็ดกันนี่เสียกระดิตรงมาดิเสียเสียตาบะงาอ้าม้วยแม้สุบีรอจะมาตัตติม้วยถ่าบาเด้ลูก
1: ตอนนั้นช่วยมั้ยคลี่ช่วยมั้ยอย่า

0: ตามมงลีนี่ กาย
1: พี่ก็จะมาคันซาแกยาบาพี่มณีตัวมาติมาโง่แกกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงลีทานพี่รอหาดูโง่นี่บาผิดตัวมะรู้มารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงมารู้ติกะนี่เสกะติดามาดิเช็ดแกดาบางาอ้าง้วยแม้สุบิรอจมตัตติมวยทาบาเด้ลูกโชกว่าเลยเมเจ้าข้าวใส่จอปาตวาเด้ไอ้ไหนเป็นว่าใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อล่อไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโยยใส่จักก็มีช่อล่อไม่อยากบุติยะล่ะใส่จักก็รอบ